សតរិជូជីយ៉ាសក្រៃសផាន់ប៉ក្លេងអ៊ូឡាំងជីយ៉ាសក្រៃវាងវីអគូពេនស៊ីសតរិជូអមេហាងថេកអេតលូសតរិជូអមេហាងកេថេកអានិងកានឡាកេនិងកានផារុគ្រេភ្លីរ៉ានិងកានធ្រកប៊ីស៊ីម៉ាទេគ្រីស្ទូអមេហាងថេកធៀប្រាំងសតអផាន់มาดูตาปัตถีอุเนปัตถีปุสตาเมทิเทกิทิจิกาลิทูองเทองทัดองเททูองลาปุซอนสีกาเจปลังปลังปุสีปุลาบังโซอัลัมนอนอันตาสารสารอาตุมเจทันไซบอมลังลาเป็นนิงการพารุคริสิรเกียประตรอกสิรเกียประตรอกสีอันนิงการสารบาซาอิงติกาทาร์เกตอกคาร์บีอาคายอัลัมจีรปัวกิตับพาร์เก็บอัลองตาเกตอกดุสารดรอมซิงเทรอนเกตอกคาร์บีสตาดิสปุสุริฮินีระนิงการนักเก็บอันนิงการพาร์ฮารุยศิระทรอกสิรเก็บอลองเกตอกลาเป็นสารเฮดซิงรองพาร์เกตอกปิร์บีมุนิตเจเทปูนิงการสุริฮินีระครีซีอันนิงการเกคลังพาร์ทรอกสิเก็บระนักเก็บเป็นทรอกสิเก็บระสิรเก็บอลองลาเป็นนิงการสุริฮินีระคริปลีสารมอนดอลซิงเบเกตอกดาเอ็ดเวนอฟคาร์บีปูพาร์พลีเป็นพาร์พออลองเฮฮุยตาโซเดจูมังหูเมอาการเกลี้ยงมาเตกับปักลางอารามเกตกดุลาซ้อนทักทักซีนิงการสุรินีราเกทอมนิงการสารบารีลองเตรังเกตกอคิตับดาฮิสตอรีออฟคาร์บีปูพาร์คริตร็อกซีอาลองตาสอดริจูคาร์บีอารัตอพันกัจจิงฮอนเกไรกอมเคกับปัจจิงทูร์เคกับเปคลาร์ลาเปียน

0: Όχι,
1: το πω.
0: Μπα, πουνούνα και επιλέξει και πού πουλιο.
1: Ότι πουλιο, νοχό, αυτά λέει, θα κλεόνσε επιλέξει και πού μύριο.
0: Ωχ, το πουνού δεν
1: χω. Το πω, τα μαλόμ λαμπιο, χάλα γιον χω γιον.
2: Μπα, με χάι, λαχό, του μαλόμ και τη πίτου και να λί, χέμ να λί χω. Πω, μύρτσι χετσέν, πάει και κάτι. Μπαρίτα, χαρβέ, τσιάνκο, κουβίδι, τι παρτού και σαν, κυλάνι, νησοτιέρ. Αλλού και πιθέτω χέμι!
1: Λαπώνε λόγιον σάρχο! Λα, ναν λίγο σάκλεν! Χαρλόν πίπο μπάνσι! Μπάν πιπί, λόνε καν χωτσι νίδουν δε δε λόν νιλίτα!
2: Σάκλεν και σελέλε πικάν!
1: Πώνε λόγιον σάρ! Νόνο μάτκε, λα, ναν λίγο σάτα! Cho tôi nô ô phụ tạp phụ bê, cho tôi mê ô phụ tạp phụ ủn ế. Nó nà mát kê ế klem phì bòm hô.
2: Nó nà mát kê ủ sát lên phán kê bà dù nô kar tăng áp bột hô.
1: Phụ lô. Ồ, phụ lăng tu, có nà tông kê đam linh dì nê hô ế ông á tùm bèn kê.
0: Phụ hèm bèn dô phụ nụ.
1: Ế.
0: Cả phụ ông sô tùm lô lăng tùn rải, thá phụ ám á xin lăng tùn rải dô.
1: Ế. Bê nê, bê nà á kàm đô mê nê hô ông sá.
2: A kam tang te kisung lilo te me hai ho.
1: Kupi a pot lilo mati kong sar ho.
0: La sosa dulang ma puyo.
1: Thek ma po do nang alang bo ko. Dor de rem ji bu lo te hal alang ma sap so plar dun tu chom non. Sap po ke la lang pong pen do kok lang le ho.
0: Oi tam.
2: La bak so me thing chuang pa chon lok tha kon lun se. Ni do ma ti kai i chom na ho.
0: Me thing chum ha.
2: Oi.
0: To.
2: Kalau kau ni lah nang pinang manti lo kau lucu lah lah.
0: Mai, lah ne puda, ne pihwan ni kai kira tinil ni lah bonjo. Tinil kira
2: tekok, nang pihwan kini tak. Irabi, irabi, panjang lekuk.
1: Kalang lo, kalang lo.
2: Mai, om
1: lagi. Lah bangsa har lo ke bangsa. Kau itu citi ni unet deh long sarta.
2: นี่ที่ปังซามีดูดิน้ำก๊อกเลยก๊อกซาเลยน้ำก๊อกเลยน้ำลีกล็อกอ่ะต่อจุนนางสู้สาวปะเด็กผู้ชายนั่งยิ้มห่อมาสาวผู้บางคนเนี่ยตาต่อจุนนางเขาเด้ต่อต่อต่อสังสีเราโยธานเจ้าเวแม่งนี้ไม่ทั้งเจ้าห่อพอเลยจุนจิตาปัดดับมาล้อมสีอาเฮมารีพีไฮบังกังทุ่งหลังบอลจุนนู่นล่ะ
3: Jok po har ke punu. Kalang lo mi. Hai de kam da ke ong su kalilang ho
1: la puloti. To jo nang ho de.
0: Ma to to.
1: Nang li. Kupi ne kisung du pumi jung te ko ong sar ho.
2: Kisung tang te ko me. Yo la bang so so he. Tu jo na kam ki sigli lo.
1: อ่ะสรเกฮาโคมะนังลิซุงติเกลุนดงโคจอกเกดเดลโลติฟูโยปูโลติโปนังกอกละฮอนีลิตาจินีโลติโกฮองซาร์ละบังซอลามเกนังลิเมนาตะบอพองเอทอมบักโดโลโบคาร์คลินุนตาดอลลอตังเตกูปีอะคิซุงซิเกโดลางมาติโกลาอาร์คลิซุนลอกลอกอะจอเกซุงเตติโกเมฮะมอเทโจนอนาคามาฟาคิซิเกดังอามูซิ
0: อ่ะคิสุงนังโดโกโลอุมติปุนูคิสุงโลโฮเอ้ยลาเปนบางโซคิสุงเกลาปูองสุตุงโจเลคิสุงจอดกะลิเลยูลาเฮอีลีกาบิอาคายกาโดกะเวอามาซีคิสุงนังปูยูเอ้ยกูนาเนอะบัตตุริกะโกดะโลลงยูลาปูองสุซีกาปูริดุลงปะเตยอโกปุตามยองติโกองสุโฮ
1: ตุปูลุนซีทานทาโฮเนตุงเกทางตะนังจินีดุนเดโก
0: ลากะมาพูโฮโอ้ยลาเนเจเฮฟไลกะทับทอดเกมาโฮนาอาร์จูดุนโตปูทานจีทาโต
1: นอนเก
0: มาดุตะฮาบิรฮารัมดัมลงเลโลตะฮูพู
2: โอ้ยโกมา
0: เฮงปีเฮงพรางฮาบิรฮอร์มุโตอันตะมาดุตะดัมลงเลโลตะฮูพู
2: โอ้ยโกโตไคลา
0: ลาเปนเกปีนิงเวนเกมาดุตะออกตะปู

0: นี่เป็นเรียนตะรักทางลูกสิรินี่แก่งันตะลังนังจุเอ็ดลูกนี่ดีนี่แก่งันตะไม่ใส่เดียดู
1: ลังท่าร้องอาสาตะอิตุมาพานังกิทานปาเรนังกิมุมนังกิไรกอมนังจิกาลีนอนกิสนปินา
2: บิทิดาจิลาริลมาลองรู้ริสุ

0: ตอนนอนบ้างก็เทคลูก
1: อ
0: เอ
1: ื
0: ามาม ฮัลลาบ้างนี่พันแต่ฮัลลาสินังเทคมันหนักลูก
1: อืมอือ
0: าม ซิมีมันหนักลูก
1: อื
0: เอ
1: มถ้าที่นางลีลาไปเก้าคอสลองออเดอร์เกเอ็นเกกุปส่วนน่าจะสนางลีเกเอ็นดูนหรอลับปัวอ่ะปอยซ่าบ้างเกอมุดลับปุส่วนสิเกเอ็นมามาที่ลับปัวเอปักปักออเดอร์นางปีเวดเวดลับปุส่วนหรออ
0: ามุดจะหลัวไปสักแก
1: อืม
0: มันเนี่ยปักสิกิซาเบียลูล
1: อ
0: า
1: ื
0: เอ
1: มอื
0: ป
1: ม
0: ักอันนั้มก็อันมาเฮดีลา
1: อื
0: ส
1: ม
0: ุปอดมาดักตอเอ็ดโปหมอมุดไปแซนโปสัญญาลู
1: อืมปีริกดักเป็นนางเซลโบลาโมเป็นนางลิปบอมนางลิปุดลีเบกสิตาเมรอยปุระเซลาสปุดลีเบกแต่ดักเป็นเสียเปกินนางกีปีลาปุซอนนกเด
0: อ๋อเปียกดักเป็นสินายปิไซเดลหรอลังตัวปิไซเดลเหรอสิตาเมเกออร์ดาร์บังมันเนี่ยเกรอยจีบลอตินิพันสินังปีโปยาลู
1: อืม
0: อือ
1: ื
0: ม
1: มตั้งแต่นางลีลานะนอนล้มกี่ลปุอาเซตกระชิงทางบางถ้าดูปีกมาทีดีอาเบกอาเปกกอกับปีนี้อาเซตลปุดัดดูหลังสินะละเอเซตดะลงเกก็อันอันสิเกเอ็นนุนดุนลอย
0: มันเนี่ยอาเซตลงก็อันสิกแอนดุนมินเซดีละตุมบังแฮ
1: อืม
0: เนเกลาบลาสปุนอาเซตอาเซตเกปินีดาบางดักเป็นซีปินีเอจิมาตี
1: อืม
0: สิตามินเนบังแกลาโอกอร์ลาคิโรยอันนัมมานัม
1: อืม
0: บุกฮอมมานัมมานัมลาไฮชอลโล
1: อืมอืม
0: อืมฮัลลาอปีเรียนนัมบังแกบังลาดาดุคันตุมโลแฮ
1: อืมอื
0: ตาม เนบังแกลาบุกฮอมคิโรยก็อันซีลาดอร์มาลันอินนุชอตเปียโล
1: อือ
0: ื
1: ม
0: ม
1: อืม
0: ลากุ้งเกร้อยพกแก้ปะเตพกแก้เป็นนุนชดไปแห่
1: อืมอืม
0: อังแก้บลาสบางยองสิ300ปะเต300เป็นนุนชดปออ
1: ืมออ ื
0: ัง
1: ม
0: แก้บุกหอมตายองสิ300ปะเต300เป็นนุนชดปออ
1: ืม
0: อือ
1: ื
0: ม
1: ม
0: น่าสนใจลูกอาเซียแก้บางดูกันตุ้มสิจิปุปแห่
1: อืมอ
0: บ
1: ื
0: าง
1: ม
0: นำตั้งสิตามีอับบุปะหอมเด็ดปะหอมกังเด็ดปูปลุเตอับลาสตอรอยกังเด็ดปูปลุเตนิฮันลูฟอนังคอลปอยาลูอืม
1: ตั้งแต่นั้นลมเกปรีตาผัวดีไซน์ตาดูอบุกิฮอมตาขบงลองพุทธดูจีอบุกิทีอบุกิดิงประดูมาตีลาสิลาให้ก็ดอร์บังเกอซีเวตมามาเตลาสันกระเพรกกระเพรกลาพุสันลาดอร์บังเก
0: อดอร์เกอคุอันมันนางบลาสบังเกดีไซน์คุอันมาเกอองลาอันโลอดอร์ตาเกสุจี
1: อืมอืม
0: อารออบุกิฮอมบังเกอบุบงลองพุเก400สินดอนลมบังเกสุลีบอมเฮ
1: อืมอืม
0: ถ้าล่ะบุตรชนล่ะนุ่นล้อมซิมเพิลสัตว์ปีบุรีตุ้มเลี้ยงทางบอมเด็ดติกาบุเฮ
1: อืมอ
0: ล
1: ื
0: ่ะ
1: ม
0: บังแก250ล่ะให้สิสุลีบอม
1: อืม
0: อันปาร์แก่ล่ะสุนล้ออบุกิดิ้งยังเปรียดบังแก่
1: อืมอืม
0: ล่ะแก่สุนล้อ300สิสุลีบอมนุ่นล้อมบังแก่
1: อืมอืม
0: อืม
1: จูรุปิกล้อทานปัจจุบันปอนปอดตั้งแต่นางลีโมเป็นปวดปูนางลีเปกิร้อยการจีดิ้งปิกลุดีนอนอันก็เป็นนางอันหนึ่งกันดอลล่าล่ะสินางลีเปกิร้อยเป็นอเล่ล่ะสวรรค์ลามาพุทธักบางท่านอีกจิมาม
0: ันเนี่ยเปกิลอยเป็นอะไรกินลงดำบางแกนี่หนึ่งกันหินีเนี่ยหนึ่งกันทอมเนี่ยอันเวลังบอนกิจลงดำอับรังกิกระชารีจดลังมาติดีตาเนี่ยนอนบางแกพับลิกตุมันนี่พัดดอรุนเอ๋เกพัดดอรุนเอ๋เกหนึ่งกันทอมเนี่ยสุดลังบอนแล้วอันบางแกเนี่ยอะไรจดลงรออันนี้ไปเนี่ยปูนอีกตุมนางทันเป็นอะไรกับวางแท็กกินนอนหนึ่งกันทอมเนี่ยอันเวลังนี่ปัจจุลองแท็กละสปอร์ตบางแกนอนบางแกเนี่ยอะไรเนี่ยบางเสียอะไรดูทุลุ่ยนอนบางแกแท็กรออะไรจะลองทุลุ่ยแล้วนอนบางแก
1: ตั้งแต่นางเหลือเปกิร้อยเป็นนางแฮมตุนิเซียพันกิจลังอีละปุซันตาดูโล
0: แฮมตุมิซีนอนแกนอนเนี่ยเป็นนันดูโลอังกีอีกตัวมันจะจวักเขาตาลองลิเดลโลเฮมจิเฟรกดักลมมาตีอังกีนอนเฮมบางเกทางดาวเวลังลาสุปปปทางนี้สิมันเนี่ยอาส่วนทินเอตุเจตันนี้สิจิลังนั่งลมมันเนี
1: ่
0: ยเป็นเนี่ยสุยสกูลกิจทอนกิจวันแอดมิชันมันลิฟิโดอันเวอันตันนี้โลเฮมกิจูกิจุนโดอันตันนี้โลนี้สินินเวสิจิปังแรงโลนอนบางเกลาสวากรรมกิจูเคลมเป็นลาปีกิร้อยกิเทคเป็นแฮลาสินี้สินี่กิจิงทุอีโลเฮมิซีเฮมตุมิซิตาอาจจะปังแรงเทคโล
1: จูรูปิกแล้วตั้งแต่นางลีนอนามาดละปีริกิร้อยเป็นอากาเพรกอาศัยละผู้สนเกลมปนตัดดูมา
0: อ๋อนอนบางเกลาไตโลเรนคลาสแฮลาตัดทันนุนบอมโลนอนบางเกตอนบอสโกบิบิเลนสกูลลองแฮดักซีนางฮังรอมันเนี่ยนางท่านปิทะเปียเลยนอนสักกิมีกังพูลังดะนอนสักกิมีกังพูลังอันนึงกันนี่สีเวลังนึงกันนี่สีดอดาปนเองก็ท่านนอนเอพริลโลดนึงกันนี่สีพุทธันเอ๊ดักสิจุท่านนุนบอมกับเพื่อนอาวุธใส่เก
1: ๋ตั้งแต่ละดังกูพี่เปียอาส่งสิเกท่านเอกหรอกนางลิโมเป็นผู้บำนังลิการ์ดิงคลาสแต่ไม่ปังเจงแอดโลปูแล้วสิละดังกูพี่เปียอาส่งสินางลินอนมัดกิท่านบอมหรอ
0: นี่ลิกิท่านเก๋ละนี่ลิขิตาลีดูนัดเองหรอท่านมันเนี่ยอารมณ์สมาร์กพิมาเกจังเป็นกิจุดกพิสิกาจิงทางมาลาส่งหรอกท่านมันเป็นสมาร์เฮดดี้พิมาจิงทางลาโลมันเนี่ยกท่าน

0: มันนี่ตุมันห้องนังกอกติดๆโลแล้วก็สมาร์ตุมันแห่ห้องนังปอปูนปอยัดปุ๊ละปุ๊ละเบนปอเซเว่นอะคล็อกแฮมเล่ปุ๊นาจ้วยหัดบัจจิแฮมเล่ปอหันอันชิตุนปอสมาร์เป็นจุปอเออสมาร์หันตาอปายเล่ส่วนล้อตาปอริเถท่านเทคเทสิตามีอารมณ์สุ่ยงี้ดุนลุนเล่ปุ๊เตอสมาร์ตักรอยครีมติบางหันแกลาลุ
1: ตั้งแต่นางลีนอนรีดูการจูราตัวมาพานลาเปรอยนิงแกงหางตัวมาพานนางลีท่านจิมาเปรอยเป็นอันเล็กเชลองอะไรอีลิกเปรอยแต่อันเล็กเชลองอีบาลัมบะ
0: เปรอยเป็นเกอนุตินตามามาเนงแกงตัวมันอันปัจจินีล่ะมันเนจงสิกับบอร์อีโดนิงแกงสิเวดโดปุโลเตมันเนอันนี้ซีมาร์นี่สิเกมันเนอันเล็กดูจีอันนี้ซีมาร์นี่สิกลีมันเนเคเทกเคชาลีนิงแกงตัวปุโลเตนนมาตามันเนอุทิอุนเปียเหนนมาตาพลังอีเทกเปียลูเนเกจิจินียาเต็งเกมันเนเนตานนเฮ็ดจงลังอสนสิจิเทกลองลงมาติซีมาทาเวดลอกับบอร์อีบังโดนี่มาดูสิตานิงแกงบังโดสิตามีมันอาจจะคำตะกิสุงเสียเวลเฮดีสุงโลอาจจะตะคำตะสุงโลสิทำเมลากิสุงังบงเป็นบอร์อีดุนังพ่อเฮบอร์อีดุนโลเตมาร์นิสิมาร์นิสิเกอลังตุมตาอังสงอุทิดุนจีปสินีมามาทัดดัมเลยเฮ
1: ตั้งแต่นางลีเปเกโรยบังเงินนนัมัดเกอออเดอร์ลาฮิตีกุลาระลงเป็นออเดอร์เกลาเปกก็เฮาส์เป็นอันชนหลังมามาอากาเพรกกาเพรกกากุลาดเป็นตาบูออเดอร์เอ็นดุนบอมลับปุซอน
0: อากาเพรกกาเพรกกุลาดลงบังเกอเอ็นดุนเดเฮสิทำเมนนซอนชิชินีจิเทคตุมอันเกมันเนเนลงสีนางออเดอร์ปอโฟนังคอลปอมันเนจงสีอากูฮัลลานางออเดอร์บังตาอากูกับชินีฮัลลาตุมตาชิชินีบอมมาติดีฮัตุมาชิชินีตุมฮันลาตุนาโฟนนัมเบอร์ชิปปี้ปอลาสุเกโรยบังเซนปลอเตลาบังจิปิโปอูนี่เฮมตะวังทาลาซนซนนางเอ็นทาปเตนี่บังเอ็นนัมปูเอ็นดัมปออันปาร์เกรอยปิปูซนจัลโลเปเนฮิติกุลาลองบังเกลาเปโคเฮาส์จอลังนอนมาร์เกเอนอนมาร์เกเปโคเฮาส์ลองเคลมนอนลออันเกนอนซนโฮมเดลิเวอรี่เฮบังเฮมเฮมซนนางวังทาปเตดัมปูลานจอลังนอนมาร์เกเอลานดาปาดอร์ซิอูนเอมันเนกิโรยอปอร์เวมาติดีลิกแฟมิลี่ดอกอกมาติ
1: กิโรยเมเซนเตฮังบังเกโด
0: ลาลโ
1: ตตังเตปินิเกอปอร์ลัมดาดอกอกปอดนางลิพาสตาเมจูรุปิกลอนางลีดังลิลิตุมโจหางเต็งเป็นวางสีเปกิโรยลามาพุทธสตมิทันเตกังล้อและสีพุทธนางลิพันอากาศวันนี้ที่พัวเห็นเป็นสุริสุริยาคาร์ดอมปัจจิริกล์คาร์ดอม
0: คาร์ดอม

0: ที่ลอจังลอดเป็นกะเจกากนังอังตันกะจาร์ลีดำอภันกะดำมาตั้งเตะวัวแรงสายกิเคลมดำและเป็นอันปาร์อังบองอนุตกะเปรกนังการวูดูนาจอยเนซีกะเจกากและปุสันตามาจอกอับาจิรองมาเตะอฟเรนซิปอลองปุสิตาเมจุมปุตอาซอนซิดูอาเทกิเกเมเซนาเจอร์โปเจอร์ปีเป็นอันปาร์อาเคเฮนัวตุมตาดูปิกบางสารสารพลัมเทอาซอนทักทักซีอาทักกิฮอร์ปูฮอร์ลังอารโลกิดานนกสุปูอาซอนกามาธาตุมตาเป็นนางอันดูลาปุซอนเกมาธาลาอาร์วีการเดปอาร์เอคาพรอยปูอาซอนเลอนุตินสิตามีมาธาปุโลเตไกเกสิตามีเกเมเซนังเท็กซีลองจีลาซีบาจิรองมาเตเฟรนซิปอลองจดกาลีคาเปรคาเปรคาลองสิตามีเป็นนางอันนิงกะเจปลังโนนิงกะเฮโนนิงกะมาธาเกจอกจีลาปุซอนเกนางดูเวกตั้งเตนนเอซอนซอนนี่จิร์ปูจิร์ปีอังบงกะเชรินังจีปุสิตามีเจทันลอนังKaching ki che than, kache ton kawe, ning kache the kawe, abang phu, matang te abang phi a phan lo, pulote, nang li akar sik alam an che than lap lapuson ke nang ni. Nang li phan nang cho bai cho kai, lam nang ke than tap lok lok, akehe nu ason, chini lor a pita, nang li phan ke paklem toy, lape nang li phan, sai ke nang sot ahut, nang chiri chot, lapuson abang phu, matang te abang phi jong si, ili che tong, pulote, methang a phan, kache re kai ke ta,Donang ji. Ajhang ajar po matang te ajar pi atum ke ekhi e dara phan chot si bajirong mate friendship nang kachibi laputa do. Lapuson atum ke amethang ale phan lok si kai ke ta chema tha po. La anchot kali si ninge so ninge ho ke do ajar po ma ajar pi jong si che tong pulote e phan kai ke ta ekapasik sak lok ason si ma tha ji la pen klem ji.Anut pen anut ke kamatha kaheno parpe gajok ipran ekarmura phananta kamatha hai lapusanta do. Lapusana ninke akimesen abajirong angbong pusitame anut pen ke dokok ta thek. Kupine ninka che lar kamatha ke dokok ajok matangte bang alam karju ajoy neta nang mandet laputa do. Lasi kimesen ekai ding pi abajirong mate friendship ka che long sung pik ason si ili chini. Lapot si ili abajirong mate ijir pi ijir po.Kachiri kaiketa emethang pen kachiri mek nangpo. Atheke ili anut kaprek aphan ki puji eja kong awe. La pen ili phansita epa pulong nang ne. La si isi ning kachibi nang ji alam theke la puhelo. Kaiketa ili kamatha me sen lo pulote jirpo jirpi ta mintasi nang ne. La pen emethang churido nang ne. La si kemesan abajirong mate friendship kar I do pulote emethang along si arpu ke dolo.Lason si, bajirong ke mesen aja kong, abidi, ansu si kapang tangji pura, India angkang pipen posita me, aningkan wang ta, pai pai acik lo, ke ceng si bom kuru arni si, bajirong mate, friendship de, katalon pache thang lo. Son si, solang do arat do anta, ning arong pen, ke cho, ki jun, ki joy ke dam, ki lun ke kan, aningkan wang ta, pai pai acik lo, ke ceng si bom kuru arni si, ning gache parong ang thek, cepak lang lo.Lasi pininili, pati hekpen, bajirong mate, friendship apatha ke than pachini ke, lapuan si, kangton iklo. Kardong.
1: Radio Karjura Ratum, lapuan apur, lam jirang denglong pen. Karing teron pi, ketok lapen ke, fandar teron ke than, bajirong apathak, lam jir arjilong iktang lo. Labang so lam jir,Akashwani dipupen pinisi kerot kapacitak jenglang.